อย่าลืมหับฟังการอุลุมสุนทนาได้จากทางรายการจักหน่อยเนาะตอนท้ายรายการซ่องฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้พาท่านมาฮู้เกี่ยวกับดนตรีติดพันกับวัฒนธรรมจีนคือแนวใดมีความหมายจังใดก็อย่าลืมซอกฮู้นํากันได้ตอนท้ายรายการ

0: 来呀送蒙起和 CMG FM 93 MHz
1: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารและยาซองเมืองจีนมาฟังข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการค้าจีนใน7เดือนต้นปีนี้การนำเข้าของจีนจากคู่ค้าหลายกว่า150ประเทศและเขตแคว้นบรรลุการเติบโตไปในทางบวกกองประชุมแถลงข่าวของกระทรวงการค้าจีนจัดขึ้นในวันที่20สิงหาคมนี้ท่านเหอยาตุงโฆษกกระทรวงการค้าจีนได้เปิดเผยให้ฮู้ว่าใน7เดือนต้นปีนี้การนำเข้าของจีนได้เพิ่มขึ้น 22 ส่วนน้อยการนำเข้าจากคู่การค้าหลายกว่า150ประเทศและเขตแคว้นได้บรรลุการเติบโตในทางบวกท่านเหอยาตุงกล่าวอีกว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมานโยบายการขยายการค้านำเข้าอย่างตั้งหน้าได้รับมากผลอย่างจะแจ้งระหว่างเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการนำเข้าของจีนจากประเทศแอฟริกาได้เพิ่มขึ้น 23.5 ส่วนร้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนนับมาฮอดปัจจุบันกิจกรรมส่งออกสู่จีนได้จัดขึ้นหลายกว่า40ครั้งทั้งภายในและต่างประเทศสินค้าคุณภาพดีจากเกือบ100ประเทศได้ขยายอิทธิพลสู่จีนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆท่านเหอยาตุงกล่าวเติมอีกว่าในตอนหน้าจีนจะเพิ่มทวีการประสานสมทบกับบรรดางานวางแสดงที่สำคัญเช่นงานวางแสดงสินค้านำเข้าสากลจีนงานวางแสดงสินค้าบริโภคสากลจีนเพื่อเสริมขยายท่าแห้งของการบ่มซ่อนตลาดใหญ่จีนให้ดีขึ้นและแบ่งปันโอกาสพัฒนาของจีนให้แก่โลกผลผลิตข้าวดอกของจีนบรรลุหลายกว่า18ล้านต้นเป็นเวลา6ปีติดต่อกันองค์การสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยในวันที่21สิงหาคมนี้ว่าปี2026ผลผลิตข้าวดอกในทั่วประเทศจีนบรรลุถึง18ล้าน 990,000 ต้นถึงว่าลดลง 220,000 ต้นหรือลดลง 0.8 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ปีก่อนย้อนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่บ่เอื้ออำนวยแต่ก็ยังมั่นเทียงอยู่ในระดับหลายกว่า28ล้านต้นเป็นเวลา6ปีติดต่อกันและผลผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในประวัติศาสตร์เนื้อที่ข้าวดอในทั่วประเทศจีนในปีนี้มีประมาณ 4.74 ล้านเฮกตาร์เพิ่มขึ้น 1,467 เฮกตาร์เมื่อเทียบใส่ปีก่อนเนื้อที่ปลูกยังรักษาความมั่นเทียงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคณะผู้แทนต่างหน้าจีนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะโลกครั้งที่48ได้รับการสร้างตั้งขึ้นโดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนคณะผู้ต่างหน้าจีนสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันโลกครั้งที่48ได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในบางบุดลมานี้มีข่าวรายงานในวันที่23สิงหาคมนี้ว่าคณะดังกล่าวรวมมี222คนนั้นรวมทั้งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน71คนซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด64รายการผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก21แขวงทั่วประเทศจีนในนั้นมีนักเฮียน49คนและกรรมการ22คนอายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแม่น21ปีในนั้นอายุต่ำสุด18ปีและอายุสูงสุด25ปีการแข่งขันทักษะโลกครั้งที่48จะจัดขึ้นอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในระหว่างวันที่22ถึง27กันยา2026นี้มาฟังข่าวเกี่ยวกับเปิดงานวางแสดงผลงานของโครงการบูรณะรักษาทรัพยากรภาษาจีนอยู่นครสังสาแขวงฮูนันวันที่24สิงหาคมนี้หอวางแสดงผลงานของโครงการบูรณะรักษาทรัพยากรภาษาจีนได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการอยู่นครสังสาแขวงฮูนันของจีนซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าการบูรณะรักษาทรัพยากรภาษาจีนได้บรรลุบาดก้าวกระโดดจากฐานข้อมูลไปสู่งานวางแสดงตัวจริงนี่แม้นการวางแสดงตามสภาพตัวจริงที่สำคัญของจีนในการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการเยรูสำหรับธรรมยึดของยูเนสโกองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นเอกสารถาวรสำคัญที่มีหัวข้อปกปักรักษาความหลากหลายของภาษาและเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนในการเพิ่มทรัพยากรภาษาเข้าในการเชื่อมโยงเข้ากันระหว่างวัฒนธรรมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนได้เก็บซื้อเข้าวิสทั้งหมดหลายกว่า90ล้านต้นปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ในระยะการเก็บเกี่ยวธัญอาหารฤดูร้อนในปริมาณหลายที่สุดของจีนวันที่24สิงหาคมนี้องค์การธัญอาหารและคลังสำรองแห่งชาติจีนได้เปิดเผยตัวเลขข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการธัญอาหารต่างๆในทั่วประเทศได้เก็บซื้อเข้าวิสทั้งหมดหลายกว่า90ล้านต้นข้าวเจ้าดอจากภาคใต้ของจีนได้เริ่มเก็บกู้เข้าสู่ตลาดอย่างหลงหลายอย่างงานเก็บซื้ออยู่แห่งต่างๆก็ได้ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและโดยรวมมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีมาฟังข่าวเกี่ยวกับ จัดกิจกรรมอนาคตค่ายฝึกอบรมความเป็นผู้นำพาของนักศึกษาทหารเรือสากลวันที่24สิงหาคมนี้กิจกรรมที่มีชื่อว่าอนาคตค่ายฝึกอบรมความเป็นผู้นำพาของนักเรียนทหารเรือสากลภายใต้หัวข้อแล่นเรือลองตามคลื่นก้าวข้ามได้จัดขึ้นอยู่ที่นครเยียนไทยแขวงซันตงของจีนในระยะการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มาจากโรงเรียนกองทัพเรือของจีนปากีสถานอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามและประเทศอื่นๆจะเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนกันเสื่อมโยงเข้ากันเป็นเวลา1อาทิตย์กิจกรรมในครั้งนี้แมนกองทัพเรือจีนเป็นเจ้าภาพมหาวิทยาลัยการบินกองทัพเรือเป็นฝ่ายจะตั้งปฏิบัติซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนสากลระหว่างนักเรียนนายทหารสาวหนุ่มของกองทัพเรือแต่ละประเทศสุขอยู่การถอดถอนบทเรียนและการแลกเปลี่ยนกันอย่างมีไมตรีจิตระหว่างว่าที่นายทหารของแต่ละประเทศฟังข่าวเกี่ยวกับปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุหลายกว่า90ล้านต้นอิงตามแหล่งข่าวจากกลุ่มบริษัททางรถไฟจีนสาขาคุนหมิงจำกัดแจ้งให้ฮู้ว่าในตอนเช้าวันที่18สิงหานี้ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าสากลเส้นทางรถไฟลาวจีนที่บรรทุกสินค้าต่างๆรวมถึงผักสดวงจรไฟฟ้ารวมแผ่นจออิเล็กทรอนิกส์ได้ออกเดินทางจากสถานีวังเจี้ยหญิงตะเวนตกนครคุนหมิงจีนไปยังนครหลวงมิงจันของลาวซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนเปิดบริการยังเป็นทางการในวันที่3ธันวาคม2021ที่ผ่านมาปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนตลอดสายรวมทั้งเมิดบรรลุหลายกว่า90ล้านกว่าตนและศักยภาพของเส้นทางสายคำนี้ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี2016เป็นต้นมาปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนเฉลี่ยแล้วบรรลุหลายกว่า 67,000 ต้นต่อมื้อปริมาณการแล่นรถไฟขนส่งสินค้าข้ามสายแดนตามเส้นทางรถไฟลาวจีนเพิ่มขึ้นจาก2ขบวนต่อมื้อในระยะเบื้องต้นบรรลุสูงสุด32ขบวนต่อมื้อน้ำหนักลากของรถไฟได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000 ต้นมาเป็น 2,800 ต้นและความสามารถขนส่งของรถไฟขบวนเดียวได้เพิ่มขึ้นประมาณ40ส่วนห้อยผู้โดยสารทางรถไฟทั่วประเทศจีนระหว่างเดือนมังกร5เดือนกรกฎที่ผ่านมาบรรลุถึง 2.800 ล้านกว่าเทคนเพิ่มขึ้น 4.1 ส่วนห้อยองค์การรถไฟแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าระหว่างเดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี้การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าผ่านทางรถไฟทั่วประเทศจีนรักษาความมั่นคงโดยรวมการขนส่งโดยสารมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีการขนส่งวัสดุที่สำคัญได้รับประกันยังมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการรับประกันที่ดีให้แก่เศรษฐกิจการดำเนินไปอย่างมั่นเทียมในด้านการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟทั่วประเทศจีนนับรวมแล้วขนส่งผู้โดยสาร 2.800 ล้านกว่าเทคนเพิ่มขึ้น 4.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนในด้านการขนส่งสินค้านับรวมแล้วได้ขนส่งสินค้า3ตื้อ52ล้านกว่าตนเพิ่มขึ้น 1.4 ส่วนห้อยการลงทุนด้านทรัพยากรคงที่บรรลุถึง440ตื้อกว่าล้านหยวนเพิ่มขึ้น 1.8 ส่วนห้อยเมื่อเบิ่งจากสภาพการขนส่งตามประเภททางรถไฟทั่วประเทศจีนนับรวมแล้วได้ขนส่งถ่านหิน1ตื้อ600ล้านกว่าตนตู้สินค้า638ล้านกว่าตนเสบียงอาหาร33ล้าน5แสนกว่าต้นต่างได้เพิ่มขึ้น 2.4 ส่วนห้อย 7.2 ส่วนห้อยและ 3.4 ส่วนห้อยตามลำดับทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังคือระยะซองเมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนมื้อนี้ไปทั้งแขวงเจียงซูของจีนมาเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมีความรู้สึกใดใดได้อย่างแน่และมีการพัฒนาตนเองขึ้นใดใดในการมาใช้ชีวิตในประเทศจีนจังหน่อยที่ตามมาฟังได้ตอนนี้สันทานมวลเสื่อฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

ทั้งจะมีการเฮียนอย่างนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเราเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังเกียรติตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ตอนนี้ทางโฆษกได้ติดต่อหานักศึกษาลาวที่อยู่ประเทศจีนนี่แหละท่านผู้ฟังกำลังศึกษากำลังเรียนอยู่ชนว่าสื่อจังใดเรียนอยู่สายเรียนหยังมื้อนี้จะโอลมสนทนากับเพิ่นตอนนี้อยู่ในสายนำโฆษกแล้วในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนสบายดี
1: โดยสบายดีอ้าย
0: เจ้า
1: น้องคือนางอุรินาวิไลหานเฮียนอยู่เฮียนเจียงซูซือฟานตาเฉเป็นโฮงเฮียนคู่ห้องแขวงนี้เจียงซู
0: เจียงซูนี่อยู่ทางภาคกลางของประเทศจีนเนาะ
1: โดยแม่นละเจียงซูนั้นจริง
0: เจ้า
1: ใกล้ๆกันอยู่เล่าน้องอยู่บ้านปักตองเมืองปักตองแขวงจำปาสักอยู่ใต้อีกค
0: นโอ้สาวเมืองปักซองแขวงจำปาสักเนาะ
1: โดย
0: ม
1: ื้อนี้อากาศดีอยู่มื้อนี้ก็มีแดดมื้อนี้17องศานี่แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมื้อนี้มีแดดแล้วมื้ออื่นก็ฝนตกอีก
0: แม่นบ
1: ่โอ้อากาศซับแปรปรวน
0: อยู่ทางพุ่นมีฝนเนาะได้มาเฮียนอยู่เมืองจีนนี่จักปีแล้วก
1: ็ที่จริงน้องมาดนเติบแล้วแต่ว่าน้องแบบย้ายโรงเรียนย้ายไปย้ายมาตอนนี้น้องย้ายโรงเรียน3โรงเรียนละเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกที่มาตอนนั้นหาแม่นเฮียนอยู่หางโจอยู่โรงเรียนอ่ะนะโรงเรียนตำรวจ
0: จ้ะ
1: อยู่หางโจแหละตอนนั้นน้องมาแบบพ่อแม่อยากให้มาเฮียนแหน่ให้เราก็บ่อยากให้เฮียนอยู่บ้านท่านอยู่ค่ะก็ได้อยากให้ฮู้ภาษาหลายๆกว่านี
0: ้สิ
1: ก็เลยแบบอยากให้น้องมาเฮียนอยู่จีนก็เพิ่นก็เลยแบบติดต่อหาชื่นเฮียงให้น้องก็เลยได้มาเฮียนอยู่เฮียนอยู่หางโจตอนที่แรก
0: จากนั้นเป็นจังได
1: ๋น้องเฮียนอยู่นานหั่นท่อม2น้องมาเดือน2นี่แหละเพราะว่าปกติท่านเข้ามาเขาก็น่าจะมาแบบว่าเดือน9เนาะแหละขึ้นน้องค่ะแม่นว่าได้เดือน2แล้วตอนที่น้องมาเฮียนหั่นก็แบบบ่ได้เกี่ยมภาษาอีหยังมาเลยแต่แบบมาแบบแม่แบบแม่ว่าเออไปโหลดหนูไปโหลดไปฮอดพุ่นแหละจึงค่อยว่าแบบตั้งใจเฮียนเอาสินะแต่น้องก็มาแบบงงๆบัดว่าฮอดแหละดีตะวามีหมู่คนลาวเฮียนนํากันมีแต่หมู่คนลาวพอตอนนั้นแบบกําลังเกี่ยมภาษาอยู่สินะ
0: โ
1: อแลหมู่หันแม่นว่าพวกเพิ่นก็ได้ภาษามาแล้วฉะนั้นมีบางคนก็เกี่ยมมาแต่ลาวแน่ล่ะก็เฮียนอยู่จีนเนี่ยเขาได้ภาษามาระดับ1นั่นแหละแล้วมีแต่น้องคนเดียวเก
0: ี
1: ่ยวว่าบ่ได้เอียงเลย
0: เออ
1: แต่ต้นกัน
0: แล้วเฮ็ดแนวใดต่อซั่น
1: น้องกาเฮียนมาฮอดเทอม2ฮอดเทอม2แล้วก็ขึ้นห้องเฮียนปกติและเฮียนไปก็แบบบ่ได้อีหยังเลยอีหลีได้อ้ายแบบน้องก็แบบคิดว่าสิอยู่รอดอยู่บ่วะมีแต่ว่าหมู่คณะเขาก็แบบว่าเออช่วยเหลือแบบว่าบอกว่าเออเฮ็ดแบบนี้เด้อเฮ็ดแบบนี้เด้ออีหยังเวลาแบบมีเวียกบ้านบ่เวลาที่แบบออกไปเฮ็ดอยู่กระดานอีหยังซี่น่ะ
0: เจ้า
1: เขาก็บอกก็สอนแต่ว่าตอนนั้นน้องก็ยังน้อยเนี่ยก็บ่เว้นว่าทั้งสี่ข้านเนี่ยแหละแต่ว่าเฮียนก็แบบว่าเฮียนก็แบบว่า
0: บางเทื่อมันยากมันบ่เข้าใจแล้วมันเฮ็ดให้เฮาใจออก
1: แม่นแห่ก็เลยแบบโอ๊ยสิรอดอยู่บ่น้อเนี่ยโทรไปหาแม่ว่าโอ๊ยแม่คือสิบ่รอดบ่จักคือแบบว่ามันยากแท้ๆอีหยังซี่แหละบัดนี้ตัวเองผู้เดียวบ่เป็นมีแต่หมู่คนอื่นเป็นแต่ก็แบบรู้สึกกดดันหั่นแหละ
0: จ้ะ
1: และอยู่ไปพักนึงแบบยามเซ็งแบบหมู่ก็แบบหมู่ค่ะว่าได้หมู่ที่แบบใจดีโพดอ่ะนะยามเซ็งจะบอกว่าเฮ็ดบ้านก็เฮ็ดหายแห้งเฮ็ดให้น้องบ่ได้เลยคะแนนทันได้ดีอยู่แต่ว่าก็บ่ดีแบบในระยะยาวที่แบบตัวเองบ่ได้อีหยังสินะ
0: เจ้า
1: อยู่ได้ประมาณ3เดือนเทอมนึงหั่นแหละอาจารย์เราก็อยากให้เซ็งแบบให้เซ็งซีดีให้ผ่านคันเซ็งผ่านจริงให้ถึงท้ายเน
0: า
1: ะปกติเป็นแบบนี้แต่น้องก็แบบยังก็บ่ทันได้สิไปเซ็งจังได๋นี่นะก็เลยแบบว่าคิดนักก็เลยแบบคิดนักอีหลีแบบมันก็มีบางคนก็เซ็งผ่านสินะก็เลยถามว่าสิเฮ็ดจังได๋ดีวะตอนนั้นน้องก็บ่ค่อยเพราะว่าโรงเรียนนั้นที่น้องไปเรียนหั่นมันบ่มีสายที่น้องอยากเรียนหั่นน่ะเพราะว่าโรงเรียนน่ะมันมีแต่แบบตำรวจกับ IT สินะแต่ตอนแรกอันน้องแบบอย่างเฮียนแบบไซส์คู่หั่นแหละค่ะสิว่าก็ได้เพราะว่าไซส์อื่นมันก็อยากง่ายแน่น่ะตัวเองก็มากกว่าไซส์คู่สินะค่ะทั้งเฮียนแล้วแม่บ่มี
0: จ้า
1: แต่ตอนเฮียนหมู่ก็แบบว่าเขาเจ้าก็สามารถบอกเข้าได้สินะแบบย้ําเขาบ่เข้าใจแต่บัดบัดย้ําเซ็งค่ะต้องแบบเพิ่งพาตัวเองค่ะและอาจารย์ก็ให้มาละโต๊ะคนละโต๊ะตัวนี้น้องก็บ่ได้นี่นะก็มีประมาณ 3-4 คนแหละที่บ่ได้คนลาวที่อยู่ในนั้นน่ะก็ถ้าแบบจัดอยู่ในอันดับที่ว่าไทยของเวลาขึ้นเฮียนก็เฮียนแบบว่านางแบบอยู่ไทยของตลอดนะแบบเด็กหลังของตลอดอยากอ่านเอิ้นแต่ตอนเซ็งก็แบบว่าวันนี้เซ็งก็กระโพได้ค่ะเนี่ยแล้ววันนี้มาน้องก็กลับไปหองนางหายไปคนเดียวแบบเป็นยังคือเป็นแบบนี้เป็นยังคือเป็นแบบนี้แต่นางหายแหละบอกการโทรบอกเมย์ก็แบบจะแชทมาถามตลอดว่าเออเป็นจังได๋ เซ็งมือนี้ได้อยู่บ่อย่างสินะแล้วนี้มาน้องก็แบบบ่กล้าโทรหาบ่กล้าแชทหาแม่ยันแม่หายสินะแล้วก็เลยแบบคิดว่าคิดโดนแต่ว่าอู้สิเฮ็ดจังได๋วะแล้วก็นั่งไห้นั่งไห้แล้วดีแหละนั่งไห้อยู่หน้าเวรแล้วก็ได้เจ็บเฮ็ดจังได๋ดีก็วันนี้มากก็เลยแบบทำความเข้าใจว่าเออเป็นหยังต้องเป็นแบบนี้สินะตัวเองมีของบกพร่องอีหยังคือแบบว่าเป็นแบบนี้อย่างสินะแต่น้องก็เลยแบบคิดว่าเออก็คือสิแม่นว่า1ก็คือสิแม่นย้อนอยู่กับหมู่คนลาวหลายหั่นแหละแล้วเป็นมามันเห็นเฮาบ่ได้ใช้ภาษาจีนแต่ว่าไปใช้แบบไปกินเขาบ่ไปแบบตลาดไปเนาะก็มีแต่หมู่เว้าหายอีหยังสินะแล้วเฮาแบบบ่ได้เว้าเลยสินะ
0: จ้ะ
1: อยู่ในแบบมีแต่หมู่คนลาวสินะแล้วก็ได้เฮ็ดให้แบบอันนี้ก็แม่นขอนึงซื่อๆน้อยนึงดอกแต่จริงก็เป็นย้อนแท้แหละ
0: เออๆๆ
1: ก็เลยมาลงกับแม่ว่าอยากย้ายโรงเรียนปรึกษาแม่แต่แม่ก็บ่หายแม่ก็ว่าเออแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกตัดสินใจจังได๋ก็ยังไงก็ได้คันสิย้ายก็ให้ย้ายสินะแล้วเลยน้องก็เลยย้ายวันนี้ย้ายตอนนั้นให้ย้ายไปสางชาไปแบบไกลๆกับลาวเฮาหั่นน่ะอยู่สางชานะน้องก็เซ็งตอนที่จะย้ายไปนั่นก็เซ็งผ่านที่ดีแล้วก็แบบพยายามหั่นแหละแบบสุดๆเลยแหละก็เซ็งผ่านที่ดีคะแนนก็โอเคอยู่ก็ได้ถึงแบบถ้าว่าบ่มีใบที่ดีก็สิแบบสมัครไปโรงเรียนหลังนั้นบ่ได้ดีก็เลยโอเคเซ็งผ่านแล้วล่ะก็สมัครไปโรงเรียนหลังนั้นไปฮอดตอนแรกน้องหั่นเป็นคนที่แบบคล้ายๆเป็นคนที่บ่ค่อยสิมักเว้าถ้าบ่แม่นคนที่ตัวเองฮู้จักสินะไปกับเฮียนกับคนจีนบ่เลยแบบโหใจเต็มตึกๆๆๆแบบย่านบ่ฮู้ว่าย่านอีหยังย่านเขาเจ้าถามว่าน่ะเขาย่านเขาเจ้าถามแล้วตัวเองตอบบ่ได้
0: ถามหลายเว้ายาวนี่ตอบบ่ได
1: ้แม่น
0: คือ
1: แบบขึ้นไปห้องแบบไปนางแบบโอ้เฮ็ดจังได๋วะมื้อนี้อาจารย์เว้ากับแบบเว้าแบบบ่แม่นสิเว้าภาษาจีนกลางขนาดแบบเว้าแบบภาษาท้องถิ่นแฮงฟังบ่เข้าใจอีกอะไรคือแบบโอ้ยตายแล้วไปก็แบบไปนั่งลังของแบบลังของอีลีเลยแบบติดกำแพงเลย
0: จ้าจ้า
1: และอาจารย์ก็แบบว่าให้แนะนำตัวเองกับแบบแนะนำธรรมดาไปแล้วเขาก็โหโอ้บ่แม่นคนจีนน้องนู่นนี่นั่นตอนแรกเขาก็แบบเขามาหาอยู่มูสินะแล้วเขาก็แบบบ่เข้าใจแน่ฮะแหละแต่ว่าตอนเรียนอยู่นั่นไปประสบการณ์หลายอยู่เฮ็ดให้น้องกล้าเว้ากับคนจีนหลายขึ้นเพราะว่าได้อยู่กับคนจีนสินะก็มีหมู่ที่แบบสอนอยู่สินะตอนแรกๆเนาะต่อไปเขาก็แบบว่าพึ่งพาตัวเองมันก็ไผกับแบบเรียกไผเรียกมันสินะอยู่เรียกเขาสินะ
0: สิมีเวลามาบอกมาสอนเนาะแต่เรื่อยมันก็บ่ได้แล้วเขาก็พอเขาเนาะ
1: แม่นฮะแล้วได้อยู่นั่นได้ปีนึงนี่แหละแต่ของน้องเองแถลงว่าคิดว่าโอ๊ยอยู่ไปก็คือเสียเวลาซื้อแหละเพราะว่าใจตัวเองบ่มักแง่เฮียนกันยากมีทั้งเลงมีทั้งคอมมีทั้งอีหยังแบบอึกกระทึกดึกน้องเข้ามาแบบเรียกบ้านอึกกระทึกแล้วแถมตัวเองก็บ่ค่อยสิได้ฮะนะก็เลยแบบคิดอย่างย้ายเฮียนอีกแล้ว
0: ย้ายไปใส่บัดนี
1: ้คิดแบบไลฟ์ปรึกษากับหมู่เพราะว่ามีหมู่คนนึงก็ย้ายมานําอยู่นั่นนะอีกคนนึงแล้วก็กลับลาวบ่เฮียนต่
0: อ
1: ก็เลยพากันเบิ่งกะสมัครเองนี่แหละใช้เวลาเพียงประมาณ2อาทิตย์เพื่อแบบสมัครอย่าให้แบบเดือนเก่ามันได้เขาเฮียนทันสินะพอตอนนั้นเดือน6เดือน6เดือน7ก็แล้วสินะก็พากันเขาเวฟยังสมัครหมู่นี้นั่นกับหมู่2คนกับผู้ดีได้มาเฮียนหลังนี้ที่ตอนนี้เฮียนอยู่อันเจียงซูซือฟานตาชื่อเนี่ย
0: เจ้าพักน้อยนึงเนาะฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยจึงมาล้มกันใหม่

าเจ้าแม่นนักศึกษาข้าเจ้าแม่นนักธุรกิจข้าเจ้าแม่นนักศิลปินข้าเจ้าแม่นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ก็ได้ร่วมกับน้องตุ๊กตาเนาะนักศึกษาลาวที่เรียนวิชาครูเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนและมาถึงปัจจุบันเรียนอยู่เจียงซูนี่ได้ดุลแล้วอ่ะได้จักเดือนที่ปีละ
1: เข้าปีที่3แล้วตอนนี้น้องปี3แล้ว
0: อยู่เจียงซูน่ะ
1: ต
0: ุ๊กตาเรียนในระดับปริญญาตรีเหรอ
1: โดย
0: เสียเวลาไป
1: เกือบ
0: 2ปีเนาะแต่ก
1: ็
0: การเสียเวลาที่ได้ประสบการณ
1: ์ประสบการณ์พอสมควรแล้วและตอนนั้นที่แบบน้องอยู่ห้องเรียนอยู่ทางซาก็แบบคิดกับตัวเองแบบคิดร้ายหั่นแหละก็คิดว่าเอ้าเป็นหยังพ่อแม่อุตส่าห์ส่งตัวเองไว้เรียนขณะนี้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหยังคือแบบโตตักเรียนแน่หยังเป็นหยังคือต้องคิดบ่ได้หยังที่เราจะแบบคิดกับตัวเองร้ายสิ่งร้ายอย่างหั่นแหละแล้วน้องก็แบบ
0: ตัวนี้ก็บ่ตีไผทุกตาคือสิ่งที่เฮาบ่มักนี่มันก็มีความอยู่ยากสิ่งใดที่เฮามักมันยากมันก็คือง่ายขึ้นได
1: ้โดยแม่นค่ะแหละน้องเฮียแม่นเขาเอิ้นว่าฮันอีกว่าจีเกียวอยู่แบบว่าเฮียแบบคู่ภาษาจีนโดยตรงเลยค่ะแบบ
0: เฮียนคู่เนาะ
1: โดยคู่ภาษาจีนโดยตรงเลย
0: ทุกตามาสัมผัสกับเมืองจีนนี่มีความประทับใจแนวใดบ
1: ่มีความประทับใจหลายสิ่งอย่างอยู่ใดเพราะว่าน้องก็คือบ่ฮู้หั่นแหละคือน้องก็อยู่ดนก็บ่ค่อยสิบ้านกับสังว่าจีนกับสังว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อันนึงคือเป็นบ้านที่ท้องหั่นแหละ
0: จ้า
1: แลคนจีนบางคนเขาก็แบบดีกับเฮาอยู่ขนาดแบบฮู้ว่าเฮาแบบโมเมนต์คนจีนสินะแบบเวลาแบบไปไสมาไสเวลาที่แบบเฮาเจอคนอย่างยากอย่างแต่แบบบ่ฮู้เฮ็ดสินะเขาก็แบบบอกว่าคือเฮ็ดแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อบ่ควรเฮ็ดแบบนี้เด้ออย่างสินะเวลาที่แบบกินกับหมู่กับครูอย่างสินะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าบ้านเมืองเขาก็เป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาสุดๆแท้แหละว่าจะเป็นแบบว่าการเดินทางการใส่ใจยังทุกสิ่งทุกอย่างกับแบบว่าทันสมัยสุดๆแบบคือแบบเวลาที่ไปซื้อเครื่องยังก็บ่ต้องถือเงินสดเนาะก็คือเฮาฮู้แบบใส่โทรศัพท์ใจมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบว่าทุกอย่างแบบได้บ่ทุกอย่างเลยนะ
0: เจ้าเจ้าบางคนว่าออกเฮือนไปลืมโทรศัพท์นี่ซ้ำลืมแข้งลืมขาตัวเอง
1: แม่นซ้ำว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลย
0: เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการใช้การจ่ายเนาะว่าเรื่องการจ่ายมันก็ต้องได้ผ่านทางโทรศัพท์แอปต่างๆเน
1: า
0: ะ
1: แม่นบางห้างเค้าก็แบบบ่เอาเงินสดเลยก็แบบทางได้แบบวีแชทจุ๊บเปาเท่านั้น
0: เจ้าๆๆอยู่เจียงซูนี่มาเรียนวิชาครู3ปีแล้วเนาะปีนี้จักปีจบตามปกติ
1: 4ปีปีหน้าก็ปีหน้าก็จบแล้วเดือน6นี่ก็คือสิจบแล้วแต่น้องก็ยังคิดสิเรียนต่อปริญญาโทอยู่กําลังแลนขึ้นอยู่เด้ก
0: ็
1: ยังบ่กลับ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเอาก็ขอให้ได้ความดังตั้งใจถ้าว่าอยากเรียนใช้คำขวัญเรียนเดี่ยวเรียนอีกเรียนเรื่อยๆไปเรียนเอาความรู้เนาะพัฒนาตัวเองเรียนหลายเท่าใดให้รู้หลายซั่นซะห้องเรียนที่เฮาเรียนนั่นสะดวกสบายอยู่ให้ขอสะดวกหรือว่าเรื่องอุปกรณ์การทําการเรียนห้องเรียนต่างๆมันก็เฮ็ดให้เฮาพอใจอยู่บ่หรือว่าจังได๋
1: โดยเพราะว่าคือน้องเรียนสายนี้แม่นว่าเรียนแต่กับต่างชาติเท่านั้นนะและแบบของเฮียนของอีหยังก็แบบสะดวกสบายเฮียนของนึงน้องเฮียนมีแต่13คนนึงดอก
0: จ้า
1: บ่ได้และอุปกรณ์การเฮียนหยังก็แบบเพราะว่าน้องได้ทุนแต่แบบว่าทุนเฮียนปี้ซื้อสินะแต่แบบว่าปึ้มซ้อยหยังก็แบบได้ซื้อเอง
0: อ
1: ย่างคือกับ
0: จ้า
1: ๆโดย
0: หอพักเฮาก็จ่ายเองอ
1: ๋อโดยแม่นล่ะหอพักจ่ายเอง
0: โอ้มีแต่เฮียนบ่เสียเงินเน
1: า
0: ะ
1: โดยเพราะว่าอันนี้มันขึ้นแบบว่าท่านเฮามาเรียนปีแรกสินะได้คะแนนแบบว่าเฉลี่ย75ขึ้นไปสินะแล้วเขาเจ้าก็ให้ขึ้นเรียน4ปีต่อปีสินะแต่ตอนที่เรียนก็แบบว่าเออพยายามตั้งใจที่สุดแหละเดี๋ยวนี้เป็นเด็กหน้าของแล้ว
0: เก่งหลาย
1: พยายามใส่เรียนแล้วก็แบบว่าทุกอย่างคิดว่าเออเป็นประสบการณ์แล้ว
0: จ
1: ้ะก็เลยว่าปีแรกเลยว่าได้คะแนนดีแน่ก็เลยได้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ได้ขึ้นเบิด3ปีก็ต้องได้คะแนน75ขึ้นไปทุกวิชาทุกปีทุกเดือนสินะ
0: อ๋อจะต้องหักษามาตรฐานที่เขากำหนดไว้เนาะ
1: ด้วย
0: เป็นการบังคับตัวเขาเองต้องหมายความว่าทั้งได้ทุนแน่แล้วก็คะแนนก็สูงมาที่เพื่อเอาทุนนั่นก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่เรียนได้ขึ้นมันก็มีความหมายหลายอย่างใช่
1: ไ
0: หม
1: ด้วย
0: กับหักษาเงินเสื้อ
1: ไอยาง
0: ทุกตาพอเว้าสู่ฟังได้บ่ว่าการเรียนครูเกี่ยวกับภาษาจีนนี่นะมันก็เจ้าเรียนจังได๋แนวใดเว้าสั้นๆให้ฟังก็ได
1: ้สายน้องเรียนหั่นบ่
0: เจ้าแม่นล่ะแม่นล่ะ
1: สายน้องเรียนแบบเพราะว่าน้องเรียนปริญญาตรีที่จริงมันก็สิว่าเลิกก็เลิกอยู่ได้แบบคล้ายๆแบบว่าเรียนทุกอย่างที่เป็นโตจีนพวกเลิกแท้ๆก็แม่นเกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละแบบว่า

0: คือค่ะว่าตัวนี้สนามมันพัฒนามาจากศตวรรษแล้วและเขียนแต่สมัยตะกี้มันเขียนแบบนี้เนาะแล้วมันมาประยุกต์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: จากศตวรรษตัวปัจจุบันใช่ไหมก็ค่ะว่าให้เข้าใจเลิกเซิงว่ามันมีโคมไม้จังสี่แบบเวลาแล้วมันก็เห็นเข้าชื่อง่ายค่ะสมมติว่าเข้าไปสอนน้องคิดว่าถ้าสมมติจบไปสอนก็คือสิสอนกับคล้ายๆแบบนี้แหละคล้ายๆแบบครูประถมยังสิแหละ
1: เจ้าตุ๊กตาอยากแสดงความขอบใจต่อโรงเรียนและฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวคือแนวใดเนาะขอเชิญเนาะ
0: น้องอยากฝากถึงขอบใจทางรัฐบาลจีนแหละโดยเฉพาะกับแม่น้องเฮียนที่น้องเฮียนอยู่โรงเรียนยังชูชื่อฟานตาเฉยที่ได้มอบโอกาสและก็ได้มอบทุนเฮียนซี่ให้3ปีที่ผ่านมาและน้องก็สิตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเฮียนให้สมกับที่เพิ่นวางใจให้ทุนเฮียนซี่และอยากฝากความคิดฮอดถึงพ่อแม่ค่ะแหละสุดๆที่หายทั้งขึ้นฮอดหายทั้งกำลังใจที่แบบมีแพงสูงในการทำการเรียนถึงขอตอนนี้
1: เจ้าม
0: ูเพื่อนกะคิดฮอดคิดถึงใจกะติดต่อหากันตลอดอยู่กะเข้าใจกัน
1: เจ้าเอาทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกตาที่จะเป็นครูสอนภาษาจีนในอนาคตถึงว่าจะพบความยุ่งยากหลายอย่างที่ผ่านมาแต่นั่นมันก็บ่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ในการที่จะเอาความรู้นี้ไปพัฒนาสร้างสาตัวเองแล้วก็เกิดรายได้ในอนาคตนะครับตนเองโดยที่บ่ต้องได้พึ่งพาคนอื่นเฮาต้องพึ่งพาสิ่งที่เฮาเรียนพึ่งพาตัวเฮาเองเพิ่นว่าพึ่งคนอื่นพึ่งได้โสเขาถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเอง
0: โดยแม่นั้นนี่ถูกต้อง
1: เอาขอบใจทุกตาเด้อขอความรายการสละเวลาอันนี้ค่ะขอความรายการขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงสอบเสร็จจบตามระดับขั้นหมายที่วางเอาไว้แล้วก็ให้มีความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนจนกว่าจะจบภารกิจในการศึกษาขอบใจหลายๆที่ขอความรายการ
0: โดยขอบใจอ้ายขอบใจ
1: ขอบใจ

ขาเจ้าเป็นนักศึกษาเขาเจ้าเป็นนักธุรกิจเขาเจ้าเป็นนักศิลปินเขาเจ้าเป็นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซืนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: นลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ไล่ยาสอบหูวัฒนธรรมจีน
2: ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เสนอดนตรี

0: บ่ว่าจะแม่นคนจีนหรือคนอยู่ในประเทศต่างๆในโลกล้วนแต่มักฮ้องเพลงภาษาอังกฤษ Silent Night ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนจีนเพลงจีนดอกมะลิก็มีคนต่างประเทศย่างหลวงหลายมักเช่นกันนี่ก็คือดนตรีให้พรมแดนท้องถิ่นที่ต่างกันคนที่อยู่ในชนชาติที่ต่างกันมักจะแบ่งปันความม่วนซื่นของตนเองโดยผ่านเสียงดนตรีประเทศจีนมี56ชนเผ่าและมีบทเพลงที่หลากหลายสีสันคนทั้งหลายเอิ้นเพลงเหล่านี้ว่าเพลงพื้นเมืองหรือมินเกอร์เพลงพื้นเมืองส่วนหลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตและฮีตของประเพณีของชนเผ่าต่างๆอิงตามความแตกต่างกันทางด้านเนื้อในแล้วแบ่งเป็นเพลงฮาวจื่อเพลงซันเกอร์เพลงดอยหรือเพลงเสี่ยวเตี้ยวเพลงพื้นเมืองส่วนหลายแม่นบ่ฮู้ว่าใครเป็นผู้แต่งแต่ได้รับการสืบทอดกันมาด้วยทางปากเป่าหลายเส้นคนจีนได้มีดนตรีมาแต่ดนนานแล้วเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีหลากหลายชนิดเช่นกองปีแก่พินพิมพาซอพินบูฮานและอื่นๆการเสพเครื่องดนตรีพื้นเมืองแม่นขาดบ่ได้บ่ว่าจะแม่นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเวลาจัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานดองพิธีทรงสการเป็นต้นหรือว่าในพิธีการที่ใหญ่โตในพระราชวังหรือกิจกรรมทางศาสนาเครื่องดนตรีที่ตั้งกันจะมีบทดนตรีอมตะของตนเองและมีลีลาในการเสพที่ต่างกันฉะนั้นนับแต่บูฮันนักการมาได้กำหนดมีบทดนตรีย่างหลวงหลายที่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนทั้งหลายเช่นบทดนตรีเรื่องดอกเหมยเหมยหั่วซ่านนงเรื่องเท่าเหรียญซานโปและนางอู้ลิ่งไถเหลียงจู้ดวงจันทร์ในน้ำบ่คูเอ๋อสวนอิ่นหยวยสายน้ำในค่ำคืนยามฤดูใบไม้ปงซุนเจียงหัวย้วยเหย่เป็นต้น
1: 山谷的风

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 นหา 8:50 นออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 นหา 6:50 นที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหัวโคโดดเด่นที่สุดและเว้าเถิงหลายที่สุดในโลกปัจจุบันแม้นปราศจากบ่ได้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือไอ้อ้ายอย่างแน่นอนเดือนมังกรปีนี้คุ้งสางติปซีอานึงจากวิสาหกิจจีนได้เฮ็ดให้ทั่วโลกรู้สึกประทับใจที่สุดและเฮ็ดให้ตลาดวอลสตรีทของอเมริกาเกิดความวุ่นวายสับสนอย่างขุ่นแฮงในระยะโมมานี่ประเทศต่างๆได้พัฒนาวิธีการลงทุนที่ปินอ้อมเกี่ยวกับเทคนิค AI เซนอเมริกาได้ประกาศแผนการประตูโลกอวกาศอย่างเปิดเผยฝรั่งและสหภาพยุโรปก็ได้เปิดเผยตามๆกันว่าจะลงทุนหลายห้อยเตอร์เอโรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแขนงการ AI ภายใต้สภาพการดังกล่าวกองประชุมสุดยอดว่าด้วยการเคลื่อนไหว AI ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งในเดือนมังกรปีนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกโดยมีผู้นำและผู้ดังนาคันสูงจาก30กว่าประเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบขององค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมในระยะจัดกองประชุมเป็นเวลา2วันผู้แทนกองประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการแก้ไขด้านการบริหาร AI ในคงเขตต่างๆค้นคว้าการสร้างระบบนิเวศ AI ที่มีความเหนียวแน่นและเปิดเผยและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองทั่วโลกด้าน AI 61ฝ่ายเซนฝรั่งจีนและอินเดียเป็นต้นได้ร่วมกันเผยแพร่แถลงการร่วมเกี่ยวกับการพัฒนา AI ที่ความร่วมและยืนยงเพื่อสร้างความสุขให้แก่มวลมนุษย์และหน่วยลูกพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาเทคนิคด้านนี้ด้วยรูปแบบการเปิดเผยความร่วมและถูกต้องตามระเบียบการนับแต่เริ่มต้นในสมปี1950เป็นต้นมาเทคนิค AI ได้รับการพัฒนาแบบบ่เคยมีมาก่อนคืออยู่ปัจจุบันในสายตาของผู้ที่มีความคิดเห็นในด้านดีแล้วเทคนิค AI พร้อมนำพาการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการปฏิบัติอุตสาหกรรมขั้งที่4และมีโอกาสการค้าและค้นคานยุทธศาสตร์อันมหาศาลซึ่งจะคนล้มโลกเก่าและสร้างโลกใหม่แต่ในขณะเดียวกันเสียงที่เป็นห่วงก็นับมือนับหลายขึ้นเทคนิคปลอมแปลงอย่างสมบูรณ์ได้เฮ็ดให้ข้อมูลข่าวสารที่บ่เป็นความจริงพัฒนาขึ้นอย่างลวงหลายความล้ำเอียงด้านการไล่เลี้ยงความบกพร่องด้านโลจิกหรือความถูกต้องเป็นต้นอาจจะเหตุให้เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยและสร้างความเสียหายด้านความปลอดภัยอย่างหนักหน่วงเทคนิค AI ที่นำใส่เข้าในทางการทหารก็พร้อมคนล้มรูปแบบส่งค้างดั้งเดิมและอาจจะกลายเป็นเครื่องมือแข่งขันทางการเมืองภูมิภาคท่านเจฟรีย์ซินตันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ศาสตร์ปี2024ปิดา AI ก็ได้แสดงความเป็นห่วงต่อกรณีที่เทคนิค AI อาจจะเสียการควบคุมวารสาร Forbes ของอเมริกาได้คาดคะเนว่าปี2025อาจจะเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยด้าน AI กรณีทำอิฐของโลกถ้าเป็นแนวนั้นประชาคมโลกควรแห่แนวใดเพื่อความกันกำโอกาสและหับมือกับสิ่งท้าทายในด้านนี้การบริหาร AI ในขอบเขตทั่วโลกแม้นมีความสำคัญที่สุดในกองประชุมสุดยอดครั้งนี้ท่านจางกัวชิงผู้ดังนาพิเศษของท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนห้องนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวคำปาใส่ว่า จีนเข้าความการบริหาร AI ในขอบเขตทั่วโลกด้วยความผับผิดชอบสูงและยินดีต้อนรับฝ่ายต่างๆเดินทางมาจีนเพื่อเข้าความกล่องประชุม AI โลกปี2025สื่อมวลชนต่างประเทศตีราคาว่าจีนได้ส่งคณะผู้แทนขั้นสูงไปเข้าร่วมกล่องประชุมได้แสดงให้เห็นว่าปักกิ่งมีความปรารถนาที่ตั้งหน้าจะพัฒนาทวีการบริหาร AI ในขอบเขตทั่วโลกและสุขยู่การวางมาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ในฐานะเป็นประเทศเจริญใหม่ในด้านเทคนิค AI จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เฮียกห้องให้เอาใจใส่การพัฒนาเทคนิค AI และพัฒนาทวีการบริหารทั่วโลกก่อนมูในเดือนตุลาปี2023ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เสนอโคลิเลิมว่าด้วยการบริหารเทคนิค AI ในขอบเขตทั่วโลกโดยกล่าวเน้นว่าการพัฒนาเทคนิค AI

ขึ้นเดือนกรกฎาคมปี2024จีนได้เสนอฮางมาติพรมทวีการความมือสากลเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านเทคนิค AI ได้ผ่านการหับพ้องในสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่78ซึ่งแมนมาติขององค์การสหประชาชาติสบับทำอิฐในการความมือสากลเกี่ยวกับการสร้างซาความสามารถด้านเทคนิค AI เดือนพฤศจิกปีเดียวกันท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้กล่าวเน้นนักในกองประชุมสุดยอดริโอเดอจาเนโรของกลุ่มสาวประเทศว่าควรพัฒนาการบริหารและการความมือสากลเกี่ยวกับเทคนิค AI เพื่อหับประกันให้เทคนิค AI ได้หับการพัฒนาไปทิศทางที่ดีและสร้างความสุขให้แก่มวลมนุษย์พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงบ่ให้มันกลายเป็นเกมลินของประเทศทางมีและคนทางมีนอกจากนี้จีนยังได้ความกับฝรั่งเผยแพร่แถลงการความเกี่ยวกับเทคนิค AI และการบริหารเทคนิค AI ในขอบเขตทั่วโลกจีนและอเมริกาได้ดำเนินการสนทนากันอย่างกงไปกงมาและมีลักษณะสั่งสันเกี่ยวกับการบริหารเทคนิค AI และลงน้ำในมาติเทคนิค AI ที่ฝ่ายกงกันข้ามเสนอออกมาทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ส่องแสงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของจีนที่เป็นประเทศใหญ่ของโลก

ิทยาศาสตร์บ่มีเขตแดนเมื่อขวัญเคลิ้นประวัติศาสตร์การพัฒนาของมนุษย์การค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการปฏิสังไมทุกครั้งล้วนแต่ปราศจากการแลกเปลี่ยนและการความมือสากลบ่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ในคุมเขตเต้งถึงไอไอได้ปรากฏมีท่าเอียงที่บ่ดีอย่างหนึ่งก็คือประเทศในลูกตะเวนตกบางประเทศมีเจตจำนงถือเอาเต้งถึงไอไอเป็นเครื่องมือป้องกันซิดเป็นเจ้าอำนาจของตนจากการจำกัดการส่งออกแผ่นซิดเต้งถึงไอไอรวมถึงการห้ามบ่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คงสร้างทันสมัยของประเทศอื่นและปฏิเสธการลงน้ำในแถลงการร่วมของกองประชุมสุดยอดว่าด้วยการเคลื่อนไหวด้านเทคนิค AI ปารีซึ่งเป็นการฝืนกับจิตใจปฏิสังไมยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและบ่มีผลดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลกและจะกีดขวางการพัฒนาของตนเองเมื่อสมเทียบกันแล้วเห็นว่ารัฐบาลจีนมีเจตนาให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาแบบอย่างทั่วถึงและยินดีแปลงปันบทเรียนของตนกับลูก

วังโมโมมานีหนังสือพิมพ์นักสังเกตการปากีสถานตีราคาวาในเศรษฐกิจเทคนิค AI ที่ได้หับการพัฒนาอย่างวองไวจีนได้กลายเป็นภูเขาความที่เข้มแข็งซึ่งได้สนองทรัพย์สมบัติที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ประเทศพร้อมพัฒนาโดยเฉพาะแม้ประเทศเขตโลกใต้และสวยประเทศเหล่านี้พัฒนาทันกับบาดเก้าด้านเทคนิคทั่วโลกโปวามวลมนุษย์ได้เกี่ยมพร้อมแล้วหรือบ่กระแสความนิยมด้านเทคนิค AI ได้ปรากฏขึ้นอย่างคึกคืนแล้วซึ่งมันเปรียบคือดังดาบสองคมทั้งสามารถกลายเป็นกำลังปรับปรุงการปกครองสังคมและปกป้องความมั่นคงสากลแต่กงกันข้ามมันอาจจะกลายเป็นแรงภัยข่มขู่ต่อความยุติธรรมและความเป็นธรรมจนถึงขั้นแบนภัยข่มขู่ต่อสันติภาพและเสถียรภาพของโลกจะนำเส้ดาบสองคมนี้ให้ดีได้คือแนวใดนี่แมนหัวข้อสำคัญที่สุดที่บรรดาประเทศทั่วโลกต้องได้ค้นคว้าความกันจีนได้เสนอโคลิเลิมว่าด้วยการบริหารเทคนิค AI ในขอบเขตทั่วโลกซึ่งได้สนองแผนการของจีนเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกควรหับฟังค้นคิดและมีเสียงตอบรับ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเดือนกุมภาพันธ์มาจีนและลาวได้ความกันลงนามในสัญญาว่าด้วยการความกันสร้างส่วนความมือการปฏิสั่งใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวนี่แม้เวทีการความมือปฏิสั่งใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งทำอิฐระหว่างจีนกับอาเซียนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถพื้นฐานของลาวให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบในยุคปัญญาประดิษฐ์สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ขั้นแห่งการต่างๆของลาวเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถือเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีปาดเก้าอันหนักแน่นในการความมือด้านปัญญาประดิษฐ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่จีนและอาเซียนเพื่อลงเลิกการความมือในคงเขตดังกล่าวในอนาคตปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นจุดสุ่มที่ทั่วโลกให้ความสนใจความกันบรรดาประเทศในโลกต่างพากันเพิ่มการลงทุนและวางแผนในคงเขตนี้ในซุ้มปีโมโมมานี่จีนได้ประสบผลสำเร็จอย่างพ้นเด่นในคงเขตปัญญาประดิษฐ์ในด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์จีนได้ลงทุนอย่างดวงลายในด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งได้บ่มสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นจำนวนหลวงหลายสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์และห้องทดลองต่างๆได้แตกนอโจแหน่งขึ้นเรื่อยๆในด้านการนำใส่ตัวจริงเทคนิค AI ที่ทันสมัยเซนดิปซีเป็นต้นได้นำใส่เข้าในการเป็นปัวพญาตการศึกษาการคมนาคมการป้องกันความสงบและคงเขตอื่นๆขณะเดียวกันบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้หับพูดเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาที่ได้มาจากการนำใส่ปัญญาประดิษฐ์พร้อมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์สุกยู่การหันเป็นดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ตามข่าวรายงานว่าในปี2023โครงการปัญญาประดิษฐ์ของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น80ส่วนหอยคาดว่าในระหว่างปี2024หา2025ยังจะสืบดอเพิ่มขึ้นอีก67ส่วนหอยปัญญาประดิษฐ์มีท่าเอียงได้รับการพัฒนาอย่างคึกคืนในอาเซียนยังใดก็ตามเคียงคู่กับปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างใหญ่หลวงเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวในกองประชุมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่จัดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2024จีนและอาเซียนได้ควมกันออกแถลงการความว่าด้วยการสร้างการความมือด้านนิเวศทางดิจิตอลที่ยืนยงและกวมรวมส่งเสริมให้สองฝ่ายลงเลิกการความมือในคงเขตดิจิตอลภายใต้กลไกที่เกี่ยวข้องความกันสร้างระบบนิเวศทางด้านดิจิตอลที่ยืนยงและกวมรวมส่วนความมือการปฏิสั่งใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างตั้งขึ้นในครั้งนี้จะสุ่มกำลังเพื่อช่วยประเทศลาวสร้างแบบจำลอง AI ขนาดใหญ่ของตนเองและควบคุมด้วยตนเองสร้างฐานข้อมูลภาษาแบบจำลองคะแนนการและรูปแบบการนำใส่ตัวจริงลดพรการอาศัยเทคโนโลยีต่างประเทศสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่คงเขตกสิกรรมการแพทย์และคงเขตอื่นๆที่ติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยผ่านเทคนิค AI นอกนี้ส่วนความมือดังกล่าวยังจะช่วยยกระดับด้าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เมืองฉางอานที่เจริญหุ่งเหืองฉางอานเป็นราชสถานีของราชวงศ์ถังเดี๋ยวนี้เอิ้นว่าซีอานเมืองนี้เริ่มสร้างในราชวงศ์สวยเวลานั่นเอิ้นว่าเมืองต้าชิงทอดราชวงศ์ถังจึงเปลี่ยนชื่อว่าฉางอานผ่านการก่อสร้างเกือบ100ปีเมืองฉางอานที่มีขนาดใหญ่จึงได้สร้างสำเร็จเมืองฉางอานของราชวงศ์ถังใหญ่กว่าเมืองเก่าซีอานของปัจจุบันเกือบ10เท่า

ในเมืองสากลในข่าวนั้นในเมืองชางอานมีพระราชวังที่งดงามสง่าซึ่งเป็นบ่อนพำนักและบริหารบ้านเมืองของฮ่องเต้อยู่เบื้องใต้ของพระราชวังมีสำนักงานรัฐบาลในเมืองถนนหนทางได้เฮือนอยู่ถูกออกแบบค่ายคือกระดานหมากหุบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเบื้องซ้ายเบื้องขวาก้ำเกินกันในเมืองถนนลายสายกว้างกว่า1ค่อยเมตรในนั้นถนนจูเชื่อกว้างที่สุดทางนี้ในแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจเมืองปักกิ่งในราชวงศ์หมิงและชิงก็เป็นลักษณะแบบเมืองชางอานของราชวงศ์ถางในเมืองชางอานมีเขตสมสนทั้งมีตลาดเขตสมสนกับตลาดแยกจากกันในตลาดมีห้างค้าหลวงหลายที่ขายสิ้นปลายาปัวพญาติผ้าไหมเล็กเงินคำเป็นต้นตามเล่ากันปะเพียงแต่ตลาดตะเวนออกก็มีสินค้า2ห้อยกว่าสนิทแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีขายอยู่ในนี่หมดเมืองชางอานยังเป็นใจกลางวัฒนธรรมในข่าวนั้นความบันเทิงเลื่อนเลิงมีหลากหลายเส้นดนตรีฟ้อนลำตีไก่แข้งถึงเสื้อลิงโอนซาและอื่นๆนักแต้มฮูบนักเขียนงามและนักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของราชวงศ์ถังมากมาเต้าโฮมกันอยู่ชางอันการประดิษฐ์คิดแต่งของพระเจ้าเฮ็ดให้เมืองชางอันมีสีสันเพิ่มขึ้นหลายเมืองชางอันยังเป็นบอนที่อริยธรรมตะเวนออกและตะเวนตกเสื่อมต่อกันในข่าวนั้นมี70กว่าประเทศมีการไปมาหาสู่กันกับราชวงศ์ถังเส้นทางสายใหม่เข้าสู่ระยะเจริญที่สุดญี่ปุ่นเกาหลีและประเทศอื่นๆส่งคนมาเฮียนอยู่ชางอานนักธุรกิจของอิหร่านและแถบอาซีกลางก็มาเฮ็ดธุรกิจอยู่เมืองชางอานในข่าวนั้นพลเมืองชางอานมีล้านกว่าคนชาวต่างประเทศที่อยู่เป็นเวลาดนนานนั้นหลายกว่า 10,000 คนชางอานบ่เพียงแต่แม่นใจกลางทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนเท่านั้นและยังได้กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในสากลในข่าวนั่นอีกด้วย

浦武台，浦武台ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเสียงเหนือของแขวงชานซีแม่นหนึ่งในผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านศาสนาพุทธ4หน่วยของจีนผู้อุทัยมีจอมผู้สูงใหญ่5จอมได้แก่จอมผู้เหนือเย่โตจอมผู้ตะเว้นออกสมทะเลหรือ

解答。สาวต่างประเทศหลายคนมักเจียตั๊กของจีนหลายเพราะว่ามันสวยงามปานีตเป็นเสน่ห์บัวละพาที่เป็นเอกลักษณ์เฮ็ดให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เข้มข้นและมวลซื่นสิริมงคลเจียตั๊กแม่นใช้มีดตัดและมีดขวัดไปตัดและขวัดลวดลายและรูปต่างๆแบบประดับอยู่เจียแดงหรือเจียสีอื่นๆศิลปะเจียตั๊กของจีนมีประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วแม่นเครื่องหัตถกรรมที่เห็นเรื่อยๆอยู่ในหมู่ประชาชนของจีนเจียตัดส่วนลายกำเนิดจากมือของแม่ยิ่งสุนบดรูปที่ขเจ้าตัดออกมานั้นส่วนลายเป็นสิ่งที่สาวนาสนใจที่สุดมักที่สุดและปรารถนาหาที่สุดซึ่งมีสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงพืชกสิกรรมดอกไม้นกเด็กน้อยนิทานในงิ้วและรูปสิริมงคลเป็นต้นมักจะนำใส่ในเวลาลินบุญกุจีมวันบุญอื่นและวันที่มีสิริมงคลข้าเจ้ามักติดเจียตัดอยู่ทั้งป่องเอี่ยมประตูฝาเพดานมีหลายสนิทเจียตัดที่สวยสดงดงามในนำเอาความมวลซื่นและบรรยากาศสิริมงคลมาให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสามัญของเจียเจียตัดของเจียแบ่งเป็น2ประเภทคือสีเดียวและลายสีประเภทสีเดียวเรียบง่ายประเภทลายสีสวยงามย้อนความสิ้นเคยในการดำรงชีวิตของประชาชนแห่งต่างๆบ่คือกันสนับแบบแผนของเจียตัดแห่งต่างๆก็บ่คือกันเจียตัดที่มีชื่อเสียงของจีน

ทนในงิ้วของเมืองเว่ยเซียงแขวงเหอเป่ยเจียตัดเพื่อทักแซวของสวนเผาส่วนหน่อยอยู่ภาคใต้ของจีนและอื่นๆเจียตัดที่มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์และมีหลายรูปหลายแบบนั้นได้กลายเป็นเครื่องศิลปะที่เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสวยงามกว่าเก่าปัจจุบันเจียตัดได้ถูกองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติจัดเข้าเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกแล้ว

ความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสมิงในระยะปีเทียนเป่าห้องไต้เฉียนจงเถ่าแล้วและลงลายน้ำมาเฮสีหยางกุ้ยเฟยจนปกครองบ้านเมืองบ่เอาจริงเอาจังคือเก่าการเมืองราชวงศ์ถังเริ่มเสื่อมโทรมกำลังของกองทหารก็ลดน้อยลงเพื่อเพิ่มการป้องกันชายแดนพระองค์ได้ตั้ง10เมืองซึ่งอันลู่ซานเป็นหัวหน้าของ3เมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของชายแดนภาคเหนือในปี755อันลู่ซานกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าฉือซื่อหมิงก็การกบฏอยู่ฝั่งหยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีฉางอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและฉือซื่อหมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงปราบปรามแต่สัมผัสได้ทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างรุนแรงราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ